0: ใช่ปิงโอ้ยกบ
1: กรีนอุสมันอิมุงโตโย
2: อุสกะโอ้ย
3: เวสเวส
4: นองดาอัส
5: อิมุง
4: ขามุด
1: กรีนมาตุดมันกุนสะด็อกเตอร์บาวัลกุนุนาโคมุอัลซาอกบุกอัด
0: Exciting!
6: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.